0: ไม่ใช่เรื่องของใครจะมาทำอย่าง
1: ฟังจงฟังอย่าเพิ่งฟังมันจะพังยิ่งกว่านี
0: ้ดีจะลองดีดูสักทีจะมีคนสนสักเท่าไหร
2: ่ทำซ่า